0: ขอบ้านขอจ่อย่างขอจ่อนี่ก็ขอบุญมาแล่สาวะเลียดุละตู
1: ้มานี่สกอลาTinggi-tinggi takkan ke sawah dong. Dek malu yong.
0: Nggak anak-anak orang tak payah duit.